สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพสหรัฐระบุว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านในการโจมตีรอบล่าสุดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวว่าการโจมตีครั้งหนึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายสิบคนที่กำลังฉลองงานแต่งงานและพวกเขาเรียกการโจมตีนี้ว่าอาชญากรรมสงครามสื่ออิหร่านรายงานว่าการโจมตีพิธีฉลองมงคลสมรสในเมืองซีริกทางใต้ของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก67คนกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่2กันยายนว่าการโจมตีดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภากล่าวโจมตีสหรัฐอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าสหรัฐสังหารเด็กและพลเรือนในการโจมตีหลายครั้งระหว่างความขัดแย้งนายทิมฮอว์คินส์โฆษกของกองบัญชาการกลางสหรัฐที่กล่าวว่าพวกเขารับทราบรายงานดัง

กล่าวแล้วและกำลังตรวจสอบอยู่และเสริมว่ากองทัพสหรัฐไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่ระหว่างชายแดนเนปาลและจีนเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,200 คนและอีกมากกว่า 4,700 คนยังไม่ทราบชะตากรรมทางการเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,204 คนและประชาชนอีกกว่า 4,200 คนยังหาไม่พบรวมถึงชาวญี่ปุ่นด้วย5คนด้านสื่อของทางการจีนรายงานว่าในฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิต21คนและสูญหายอีกกว่า540คนยอดรวมผู้เสียชีวิตจากทั้ง2ประเทศอยู่ที่ 1,225 คนขณะนี้ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลแต่เนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าตลอดจนระบบสื่อสารยังเสียหายและใช้การไม่ได้ในหลายพื้นที่ทำให้ภารกิจของทีมกู้ภัยดำเนินไปอย่างยากลำบาก

สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 93 พรรษาในปีนี้โดยทรงไม่มีปัญหาพระพลานามัยที่สำคัญใดๆ NHK ทราบมาว่าสำนักพระราชวังหลวงกำลังพิจารณาที่จะลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพลงอย่างมากเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงแห่งญี่ปุ่นทรงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงมิชิโกะและแทบทรงไม่ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนเลยพระองค์ทรงสละราชสมบัติในปี2562หลังจากที่ทรงแสดงพระราชประสงค์สละราชสมบัติอย่างชัดเจนผ่านพระราชดำรัสทางวิดีโอเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงและสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงทรงแจ้งพระราชประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักพระราชวังหลวงให้จัดพระราชพิธีพระบรมศพตามธรรมเนียมของราชสำนักแต่ให้ลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสำนักพระราชวังหลวงได้ดำเนินการจัดเตรียมต่างๆตามพระราชประสงค์โดยใช้พระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะพระราชบิดาของสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงเป็นแนวทางเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะเสด็จสวรรคตมีการปิดสวนสาธารณะแห่งชาติชินจูกุเกียวเอ็นเป็นเวลา2เดือนครึ่งเพื่อจัดพระราชพิธีโซโจเดนโนกิซึ่งเป็นพระราชพิธีพระบรมศพของราชสำนักและรัฐพิธีพระบรมศพที่ชื่อว่าไทโซโนเรซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 10,000 คนทั้งจากในและต่างประเทศแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าสำนักพระราชวังหลวงกำลังพิจารณาที่จะจัดพระราชพิธีพระบรมศพโซโจเดนโนกิณพระราชวังหลวงโดยมีแผนจะใช้ศาลาเซเดนมัตสึโนมะเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีดูเหมือนว่าทางสำนักพระราชวังหลวงต้องการลดจำนวนผู้เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพลงเหลือประมาณ 2,500 คนจากการย้ายพระราชพิธีพระบรมศพไปจัดที่พระราชวังหลวงแหล่งข่าวระบุว่าหากมีการจัดพระราชพิธีพระบรมศพภายในอาคารของพระราชวังจะเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นลงอย่างมากนอกจากนี้ยังช่วยให้การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมพิธีทำได้ง่ายขึ้นแหล่งข่าวระบุว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นทรงเห็นชอบแผนงานของสำนักพระราชวังหลวงแล้วเรื่องนี้อาจส่งผลอย่างมากต่อวิธีจัดรัฐพิธีพระบรมศพไทโซโนเรแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสำนักพระราชวังหลวงกล่าวว่าการลดขนาดพระราชพิธีพระบรมศพที่วางแผนไว้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่สมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะทรงยึดถือมาโดยตลอดในการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเวลา 6 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนเมืองโกโชงาวาระในจังหวัดอาโอโมริได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินในบางพื้นที่ใกล้แม่น้ำอีซูเมะและอ่างเก็บน้ำโอโดมาริเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่าคันกั้นน้ำของแม่น้ำอีซูเมะอาจพังทลายเนื่องจากฝนตกหนักนี่คือการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระบบการแจ้งเตือน5ระดับเมืองโกโชงาวาระขอให้ประชาชนตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวและดำเนินการที่อาจช่วยชีวิตตัวเองได้อย่างการย้ายไปยังที่ปลอดภัยเช่นอาคารใกล้เคียงชั้น2หรือชั้นสูงกว่าของบ้านและสถานที่ที่อยู่ห่างจากทางลาดชันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาที่กำลังระบาดในประเทศซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณซึ่งตั้งอยู่ในแอฟริกากลางแห่งนี้สูงเกิน 3,000 คนแล้วนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโรคอีโบลาส่วนใหญ่แพร่ระบาดในจังหวัดอีตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหน่วยงานด้านสาธารณสุขประกาศเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่าการระบาดครั้งนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อ 6,186 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 3,007 คนทำให้อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 48.6 ขณะนี้โรคดังกล่าวได้ระบาดไปยังอีก6จังหวัด
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานการณ์นี้บรรดาเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนอร์ทคิวูได้เตือนนักเรียนให้ล้างมือฆ่าเชื้อในวันเปิดเรียนของปีการศึกษาใหม่เมื่อวันอังคารที่1ด้านนายทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันพุธที่2ว่าโรคระบาดนี้แพร่ระบาดเร็วที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่27เกี่ยวกับการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
1: ทำเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำไปร้านราเมงชื่อดังในโตเกียวไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งของทำพาทำไปที่ร้านนี้ค่ะตอนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ทำหัวนึกถึงยูกิขึ้นมายูกิคือนักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำแอบปลื้มทำพบกับยูกิในเวียดนามซึ่งตอนนั้นทั้งสองทำงานอาสาสมัครด้วยกันค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่27กันครับ
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: มาดูไปทีละประโยคครับ
1: พนักงานร้านถามไคโตะและทำว่า
2: ご注文は
0: สั่งอะไรดีครับ
1: ไคโตะถามว่า
2: ทำさん何にする
0: คุณทำจะสั่งอะไร
1: ทำไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยถามว่า
3: どれが一番おいしいですか
0: อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ
1: ไคโตะตอบว่า
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ
0: 味噌ラーメンคืออาหารแนะนำนะ
1: ทำพึมพำ
3: มิโซราเมง
0: มิโซราเมง
1: ทำนึกถึงอะไรบางอย่างที่ยูกิเคยพูดตอนที่ทำพบกับเขาในเวียดนาม
2: ญี่ปุ่นのラーメンは美味しいよ
0: ราเมงญี่ปุ่นอร่อยนะ
2: 僕はมิโซราเมงが好きなんだ
0: ผมชอบมิโซราเมงน่ะ
1: ทำนึกถึงคำพูดของยูกิแล้วก็บอกว่า
3: 私มิโซราเมงにします
0: ฉันเอามิโซราเมงค่ะ
1: ดูเหมือนมิโซราเมงได้นำความทรงจำหวนคืนมานะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คืออย่างไหนอร่อยที่สุด

0: 이씨.
1: จึงมีความหมายว่าอร่อยที่สุดจากนั้นเพิ่ม
0: ですか
1: เข้าไปที่ท้ายประโยคนะขึ้นเสียงสูงก็จะทำให้เป็นคำถามจำได้ใช่ไหมครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการพูดว่าอะไรบางอย่างดีที่สุดหรือเป็นที่สุดในบรรดา3อย่างหรือมากกว่านั้นใช้คำว่า
0: 一番
1: เช่นเมื่อจะบอกว่าอะไรบางอย่างอร่อยที่สุดที่ข้างหน้าคำว่าอร่อย
0: おいしい
1: ก็ใส
0: ่一番
1: เข้าไปและกลายเป็น
0: 一番おいしい
1: ถ้าอยากจะถามว่าอย่างไหนดีที่สุดก็เริ่มประโยคด้วย
0: どれが一番
1: คำว่า
0: どれ
1: เป็นคำบ่งชี้คำถามที่บอกให้เลือกหนึ่งสิ่งจากหลายๆสิ่งครับ
2: อ๋อเมื่ออยากจะถามว่าอันไหนอร่อยที่สุดก็ถามว่าどれが一番おいしいですかถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: เอาละค่ะทีนี้มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
0: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか？
1: บทสนทนาต่อไปนี้คือการพูดคุยว่าจะเลือกอันไหนดีลูกค้ากำลังพยายามเลือกขนมที่ร้านขายของฝากครับ
3: どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです
1: มาดูความหมายกันครับ
3: どれが一番人気がありますか
2: อย่างไหนดังที่สุดคะ
1: วลี
0: 人気があります
1: แปลว่ามีชื่อเสียงหรือดังคำว่า
0: 人気
1: คือชื่อเสียงและ
0: あります
1: แปลว่ามีซึ่งเป็นรูปますของคำกริยา
0: ある
1: นั่นเองครับ
4: これがおすすめです
2: นี่คือสินค้าแนะนำครับ
1: คำว่า
0: これ
1: แปลว่านี่และ
0: おすすめ
1: คือการแนะนำหรือในที่นี้ก็คือสินค้าแนะนำนั่นเองครับ
2: คราวนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
0: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
1: มาฝึกถามกันว่าควรจะเลือกอันไหนจากหลายๆอันสมมุติว่าไปที่ร้านขายกระเป๋าเดินทางถามพนักงานร้านว่าใบไหนถูกที่สุดคำว่าถูกพูดว่า
0: 安い安い
1: เชิญครับ
4: どれが一番安いですか
1: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานร้านในบทสนทนาครับจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
5: ご注文は
1: คำว่า
0: ご注文は
1: แปลตามตัวอักษรได้ว่าแล้วคำสั่งล่ะซึ่งมีความหมายว่าจะสั่งอะไรหรือจะรับอะไรนั่นเองนะครับพนักงานเสิร์ฟจะถามแบบนี้เมื่อจะรับคำสั่งอาหารจากลูกค้าครับคำว่า
0: 注文
1: แปลว่าคำสั่งและเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้าก็จะใส่โกเข้าไปที่หน้าคำครับคำว่าวะที่ส่วนท้ายสุดนั้นเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อจากนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำถามถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
2: มาฟังหลายๆคนพูดดูค่ะ
6: ご注文は
7: ご注文は
8: ご注文は
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: ต่อ ไปได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนชิมราเมงกันค่ะ

0: เมื่อพูดถึงราเมงนะครับราเมงก็คืออาหารเส้นชนิดหนึ่งเส้นทำจากแป้งนำไปลวกกินในน้ำซุปร้อนใส่เครื่องหลายอย่างอย่างเช่นไข่ต้มเนื้อสัตว์และผักเดิมราเมงเป็นอาหารจีนครับและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัวปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับ
1: ดิฉันชอบกินมิโซะราเมงนะคะราเมงมีรสชาติหลายแบบเหลือเกินค่ะ
0: ใช่แล้วครับราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเกลือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นพื้นที่หลายแห่งก็มีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับ
1: แล้วก็มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเชฟค้นหารสชาติแปลกๆเฉพาะตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นราเมงที่ใส่ชีสหรือครีมครับหรือถึงแม้ว่าจะยึดรสชาติแบบทั่วๆไปเป็นหลักไว้ก็ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับนอกจากนี้ท้องถิ่นมากมายหลายแห่งก็มีรสชาติของตัวเองด้วยครับดังนั้นก็ไปหลายๆที่แล้วก็ลิ้มลองราเมงหลายๆชนิดเทียบกันดูถือเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
2: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.